แม้รินติงาปงเงไกยะตะเป็นนัวตะมาคาอันตะเป็นรากะกะปุเวนตาอินเตมันงาปงายุวาสกาวงากิตะไปตัวนะมันเตปงานะเตอุสุเตอุสุปันเตมวานโอมันเดเรเตมวานโอมันตะอะเตมวานิกาวาอิมายตินะโกยะเตยอินานันโตมันเดเรอวะปันเดเรนียมวะเมนเตมวยงาอิมายอะยะโกนานิกะกาวงนะโกยะตันเดเรอวะกะกาวงมวะนะโกยะอะยะคาอิมายนไอออตันกันวันจอนาเปอวะออตัมมะนิปายนิกะเปนินานาเอนวารเมนตะมวยงาง่ายเรนนัสสิระกินิปันเตมวยงาปงายุเตยากะกินเนนวารเมนตะเตระอันยะโกคาริคิระเกนานุนมวยงามเตมวยงาเอเปสเตมังไงไงอินานุนะเกยัยเตโอตายัยเตมวยงาเอเปสเตยากิกาเปโรโรอินานุนะเกยัยเตโรนเดยตะกิยัยเตมวยงาเอคอราคอราเตคาราวาวาตายัยเกยัยเตปูตุกาอินานุนะเตอุสุเอคอราคอราสตะกิเตอุสุเอคอรโรยเตอุสุเอคอราคอราปุนเตอุสุเอเอรินียาเพราะในยัยเตรีตักีอินานุนะเอปุนเงานะเป็นอินานุนตายไอคาอาคางังจอนน้าเป็นเตปุงเงยเมริกิระกินปูนไปกักวันเมฆาราวาวตันเจมมากุรีอวัยตาเปริกิไอคาเปสไอรังนิเปเปติรูยาคารุปานาวยาควานิบัวเอนาเปเปตินาเปติยาคิตาตานาคินนันไอเนเปย์ซีเนเปเตมานิงะปานาสิระอาตาตาไรระปัจระอารระเนกายตระยะระคางางังคันาเกียเตมานิอวาตายาเตยังคันากอนเตยะกะคารุอวานะเมกินนะอะเตยมังคันะกอตะกิเตตังิระอวาปันนะกิโกนานิมานิงะอะเตยอินเตมานิงะปงเอยโอยกอมวันคามีคารุเมสีนะไอกะคามวายันเตกะเตกะเกงโกเตคารุเกเตสินะอายะเกตวัมเมโกไคกะวานะซิมนซิงโกยเกตองโกยะโกคาริกิระเกนะซึมอินานุนนะมิอุสุเอมายสกายนะคาตัยยะอานานิเมโอเตมินิสินเตปองไยโยอะคาตัยยะคาราวะริตะเกมเมโมสุเตคาเตกะเมนะซึมออสวางิยะปาวะระเจรายะนะเมกินองอไรโรนะอะไตสิริบุเรยัมมะนตายตะเปตัยอะอากิคาวะเกนะเตมานะนะสระอากิตังิระเตปันตังิระปูปุระเมอะตังิระอะระตัยอิระริกิยะนกายคารงไหระสุบันเดนะปันนะตัยปัยยะยะระตัยนิปันเตวยะกินีระนะเปปุนีโรติคารุเอเวสเตราวาวะตะกิสินิปันจะคางังไหโรมะเอนะปุนกุนานิเควะกุระไคนะเมราวาวะตะนาญะนะคนมุยนะสปามคางังนะคนนะนิคนเมกินตะตะรุนะคนตวาเรนูรีคางังนะอะดีเมตวยะมุเมพอสิติยะคะกาวะกะตะกินะปังคันยาอินตัวกินกราคอรัจการุนนันยังอวานันเมกินอวะเตยอันบุนดิกิระกินะเป็นเมกินะเตมุยงรอยเตเมนอะเตกุกุเรเตมุยงเฮราวเอการิกิระเกยาเตยไอกาออนเมกินะออินนยะกอนะไปอะเตยไอกาคอรคอรเมนกอนะไปไอคายอันะคาริกิระเกตะคอมมูนิตี้เอเมอเรเรออนกราคอรออคอมมูนิตี้ไซกาเมอเรเรเมนกราคอรไอคายอันะคาริกิระเกยาอันกัจเจติงาปุงเอตะเมรวาริกินะคนเนงไคติงาปุงเอวาสารินิยะเตตานะกินนะนยอนตุนสะกะติเมตวาเตริตะเกตะเมรวานะคนจิยะกิคาปิรุรุวาสารินิยะเตตังิระเงงกานะสะกวาเตอุสุสะกิสิยะระตะโบเอสเมกันนะเตอุสุปันเตตะโบอะเรมวนปุงเยกเมเยจานวนเมกัมนะติกิรอยนะเมปงไยโยอ้อยเปียริกิตะปงเอยปะตะปงเอยคะคันวะเอสวาเปนิเปนอ้อยเมนิกอนะเคมเอยงามินจิโอตะตะคารินิรินอ้อยเตยนะ

0: เต้าเพียกินันเตียข่าวกันแนนวันออกข่าวกินันเก้าไประเมตารี
1: คนนั้นเอาเรียบส์นั่น the coastal fisheries division นั่นเอาระเมนนารวะไอ้เรื่องเรียบส์อีบุมุตนั่นเอาระเมตารีสมาร์กี้ออสการ์คิมันเอเมย์เลยดูแต่ยี่ยูอ๋อยากกูวักเป็นนั่นมันนั่นรัวตะกี้เบอร์นับเป็นระเมตารีนั่นมีนักศึกษาหนักินเตียข่าวนั่นอับปะกินตีกะเอาไว้ยันอุรุปายที่มีตะกินกันวันฟงนั่นในขั้นนี้เซอร์เกย์นี่มันไปยันท้ายนะกูเทวีกินันเที่ยวเขาเขากินันสู้กันนะใครนี่ไปเลยที่บุกนี่กับทีมตัวอันตระรวนเขาไปนะไม่ตาย
0: ว่าสันนงงท้ายนี่ใครนักินเที่ยวเขาไปบุกี้อ่ะอีกใครนั่นในยันท้ายนี่พุ่งสกินิกาบุ้งรงรงงที่ว่าใครนี่กับไปอีกเกตเตอร์มารีนโปรเทคทีฟแอเรียเกตเตอร์ MPA เอาไว้กันวันที่สัวย้อนสายสินแม่อับปะกินอีกไอ้ก้าอากาศว่าที่บุกินเที่ยวเขาเอ็งที่บุกินนั่นรงรงงเอาไว้ใครตายบุกินที่ใครนี่ที่บุกินก็จะสาขาว่าตอนมาเก็ตเอาไว้ที่บ้านน้องเมตต์เด็กการีเอติเมตัวนี่ก็ยังนักขี่ฮาวาคินันเทนิปงอีมายน์นี่ก็รู้ว่าเทนิปงอีมินเทรินเกิดตั้งในเมนูปุ๊บเทเมปุ๊บออเจอนาอุสเอติเมตัวก็ยังนักขี่นักฮาวาคินันเทนิปงอีมายน์นี่การุกว่าเทนิปงอิมินจูสเกอสินนามาไกน่าแต่ขณะนั้นตอนที่ผู้บุษบาอารีย์นักขี่อาฮาวา